0: That's Jimmy Little and the Royal Telephone. It is 7:09, Capital 101.7 FM and Capital Digital. The Melville branch of National Seniors Australia welcomes new members. Meetings are held at 10 a.m. on the fourth Tuesday of the month at the Lifestream Church, Carroll Avenue in Willison, and include a guest speaker and morning tea. The branch also organises outings during the year. For further information, call the President, Les Davey, on 0412 709 806. 0412 709 806. At 7:09, time for our country threesome. Starting off this morning with Ned Miller.
1: Go on back, you fool, you fool. And I'm not joking.
2: ก็ยังได้ถามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในระหว่างที่สีจิ้นผิงกำลังอยู่ในช่วงของการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนะคะว่าสนใจที่จะซื้ออาวุธจากสหรัฐไหมคือในการหารือกันบางช่วงบางตอนนะคะและก็มีการนำเสนอด้วยซ้ำนะคะว่าข้อกล่าวอ้างนี้มีขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันค่ะ which has been waiting for months for Trump to approve a new arms sales package worth $14 billion นะคะก็คือ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อตกลงนะคะที่จะเจรจาเพื่อซื้อสินค้าอาวุธกันเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งพอทูตสหรัฐนะคะออกมาเปิดเผยแบบนี้กับ Fox News นะคะก็ทำให้รัฐมนตรีของไต้หวันเนี่ยค่ะได้ออกมาแสดงความวิตกกังวลนะคะถึงภัยคุกคามทางกองทัพอย่างรุนแรงนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากทางการของจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่าล่าสุดค่ะมีรายงานจาก CNN นะคะเมื่อประมาณสัก3ชั่วโมงที่แล้วค่ะโจหัวแบบนี้ค่ะ Trump says he did not discuss the possibility of the US selling weapons to China contradicting his ambassadorในความหมายความว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะได้ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่เคยมีการพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะขายอาวุธให้กับจีนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันกับทูตสหรัฐประจำประเทศจีนอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้โดนัลด์ทรัมป์นะคะยืนยันและยืนกรานค่ะว่าเขาเนี่ยไม่ได้หารือเรื่องการขายอาวุธให้กับจีนในระหว่างที่พูดคุยกันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าฝ่ายใดพูดถูกฝ่ายใดพูดผิดนะฮะทรัมป์บอกว่า to China you mean to Taiwan I never heard of that one ทรัมป์ก็บอกว่าให้กับจีนเหรอคุณหมายถึงไต้หวันหรือเปล่าผมยังไม่เคยได้พูดอะไรหรือว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้อะไรกับใครเลยนะอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถามเขาเขาในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งนั่นแหละค่ะนะคะและก็พูดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งจีนและไต้หวันเนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างจะอยากซื้ออาวุธจากสหรัฐนั่นแหละเพราะว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้ดีกว่านะฮะ so maybe it's a good idea but we didn't discuss that นะฮะคือทรัมป์ก็ยังบอกพูดเหมือนติดตลกเปล่าว่าคือมันก็อาจจะเป็นไอเดียที่ดีนะแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยกับจีนนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่เราให้ฟังค่ะ
3: มันก็แปลกๆนะพี่เจ้าเพราะว่าแล้วมาโกลูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหรือ Secretary of State เนี่ยเขา approve หรือยังไอ้ข่าวอะไรแบบนี้ซึ่งจริงแล้วเองเขาจะพูดเวลาท่านจะพูดอะไรออกมาที่ประเด็นอ่อนไหวอะไรแบบนี้เขาจะต้องมีการเนาะก็จะต้องแบบได้รับการตรวจสอบมาก่อนนะไม่แปลกๆนะคะ
2: ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ใช่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสหรัฐก็บอกนะคะว่าตามกฎหมายของสหรัฐเนี่ยห้ามการจำหน่ายอาวุธให้กับจีนและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เคยมีแผนใดๆหรือว่ายังไม่มีข้อเสนอใดๆที่จะขายอาวุธให้กับจีนดังนั้นรัฐบาลของสหรัฐไม่มีแผนการที่จะขายอาวุธให้กับจีนอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะคะในสหรัฐแต่เขาไม่ได้ระบุ ชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงใดจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่นะคะ
3: คือถ้าเราต้องวิเคราะห์นิดนึงนะครับเพราะว่าเอกอัครราชทูตของสหรัฐเนี่ยเขาไม่เหมือนอย่างประเทศเรานะประเทศเรานี่กว่าจะได้เป็นเอกอัครราชทูตนี่ก็ต้องทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็ไต่เต้ามาเรื่อยนะครับแต่ว่าเอกอัครราชทูตของอเมริกาเนี่ยเขาก็ตามอำเภอใจตามอำเภอใจแล้วแต่ว่าท่านประธานาธิบดีจะแต่งตั้งใครก็แต่งตั้งได้เลยแต่งตั้งพ่อค้านักธุรกิจอะไรต่างๆมาให้เป็นเอกอัครราชทูตก็สามารถจะทำได้เมื่อวานนี้นะครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับก็มีการเขาเรียกว่าเป็นวัฒนาการอีกหนึ่งส่วนของ SpaceX ของ Elon Musk ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่า SpaceX เนี่ยเขาได้นำ Starship ขึ้นสู่วงโคจรเป็นครั้งแรกนะครับโดยการปล่อยดาวเทียม Starlink รุ่นใหม่26ดวงแล้วก็ภารกิจแต่ว่าภารกิจนี้ถูกตัดให้สั้นลงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพอปล่อยแล้วยานเนี่ยก็จะต้องไปวนรอบโลกนะครับเพื่อที่สังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลแต่ว่ายานอวกาศเนี่ยพอหลังจากปล่อยเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยกลับลงมากับสู่ที่โลกลงไปที่มหาสมุทรแปซิฟิกจากปรากฏว่าระเบิดตูมตามเป็นชิ้นเป็นส่วนไปเลยนะครับยานอวกาศที่ยานขึ้นจากตามเบสในรัฐเท็กซัสเมื่อเวลา 7:49 นตามเวลาท้องถิ่นของเมื่อวันจันทร์นี้นะครับก็คือตอนกลางคืนบ้านหลังนี้แหละประมาณสัก 20:00 นได้ก่อนจะถึงอวกาศในเวลา 8:00 นต่อมาระหว่างการขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ1ใน6เครื่องยนต์ได้ดับลงก่อนกำหนดทำให้ SpaceX ต้องประเมินว่ายานอวกาศมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะดำเนินการในส่วนของโคจรของการโคจรซึ่งเป็นภารกิจต่อไปหรือไม่นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคผู้ควบคุมภารกิจก็ยังออกคำสั่ง go for orbit นะครับบอกให้เครื่องยนต์เดียวเนี่ยได้สตาร์ทใหม่แล้วก็เผาใหม่เป็นเวลา19วินาทีนำ Starship ขึ้นไปสูงถึงประมาณ275กิโลเมตรเหนือโลก Starship จึงได้ปล่อยดาวเทียม Starlink V3 ทั้ง26ดวงที่บรรทุกมาแล้วก็แต่ละดวงมีความจุนะครับดาวลิงก์ประมาณ11เทราบิตต่อวินาทีแล้วก็อัพลิงก์160กิกะบิตต่อวินาทีซึ่งมากกว่าดาวเทียมรุ่น V2 ประมาณ10เท่าแล้วก็22เท่าตามลำดับนะครับรุ่นใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อให้ความจุในการดาวน์โหลดประมาณ10เท่าของรุ่นก่อนหน้านะครับซึ่งก็เป็นความคืบหน้าเป็นการพัฒนาของ SpaceX ทอมคลาร์กบรรณาธิการวิทยาศาสตร์ได้เทคโนโลยีของ SkyMeer บอกว่ายานอวกาศจะไม่ถูกกู้คืนเพราะมันระเบิดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ลงมาในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าไปลงในพื้นที่ไหนนะครับ Starship โคจรรอบโลก6รอบในเวลาประมาณ10ชั่วโมง SpaceX ต่อมาตัดเที่ยวบินให้สั้นลงโดยกล่าวว่ายานอวกาศจะกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศหลังจากประมาณ3ชั่วโมงกับแผนที่จะเป็น10ชั่วโมงก็ดูที่ว่า SpaceX จะมาแถลงเรื่องนี้อย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเอาก็คาดหวังว่าในอนาคตก็จะได้มียานอวกาศแบบนี้นะครับที่พาคนออกไปท่องอวกาศได้จริงๆครับผม
2: ค่ะเอาละค่ะไปต่อกันนะคะด้วยเรื่องนี้เป็นข่าวดีนะคะสำหรับพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะมีประเด็นนี้ค่ะที่อยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะคือหลายท่านอาจจะทราบกันอยู่แล้วว่าปีนี้เป็นวาระครบรอบ250ปีนะคะของการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกานะคะและปัจจุบันนี้นะคะในช่วงปีนี้เนี่ยล่ะค่ะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะในหลายๆจุดค่ะทั่วประเทศไทยเลยนะคะเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยค่ะมาร่วมกันเฉลิมฉลองวาระสำคัญของสหรัฐด้วยนะคะและก็สถานทูตสหรัฐค่ะเชิญชวนนะคะคนไทยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่โคราชนครราชสีมาหรือว่าท่านใดก็ตามที่กำลังไปท่องเที่ยวนะคะอยู่ที่โคราชนะคะให้ไปร่วมกันเฉลิมฉลองค่ะที่งาน American Fair นะคะซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ค่ะถึง4ตุลาคมนะคะโดยภายในงานเนี่ยค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะมีผู้เข้าร่วมเนี่ยก็จะได้พบกับนิทรรศการที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากบริษัทสัญชาติอเมริกันนะคะนอกจากนี้แล้วโค คนที่เข้าร่วมงานก็จะได้เรียนรู้ผลงานของหน่วยงานรัฐบาลในประเทศไทยด้วยนะคะที่สำคัญค่ะมีการออกบูธอาหารนะคะที่รวบรวมของอร่อยสไตล์อเมริกันอาหารจานโปรดของชาวโคราชและมีไฮไลท์สุดพิเศษค่ะอย่างเช่นไอศกรีม3มิติรูปเทพีเสรีภาพนะคะให้คนที่เข้าร่วมงานเนี่ยได้ลิ้มลองกันด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณชอนโอเนลค่ะเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้พูดถึงการจัดงานในครั้งนี้นะคะว่าปีนี้สหรัฐอเมริกามีอายุครบ250ปีและก็ไม่มีการเฉลิมฉลองใดๆจะดีเท่ากับการฉลองด้วยอาหารอร่อยดนตรีไพเราะกิจกรรมสนุกๆพร้อมกับกล่าวเชิญชวนชาวอเมริกันและชาวไทยค่ะให้มาร่วมกันฉลองที่งานอเมริกันแฟร์นะคะสำหรับกิจกรรมไฮไลท์นอกเหนือไปจากที่ได้บอกไปแล้วนะคะก็งานนี้เนี่ยจัดขึ้นนะคะเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนค่ะแบ่งเป็นหลากหลายประเภทกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมนะฮะหรือมีการแข่งขันอย่างเช่นแข่งขันการเรียนเสียงไก่ขันหรือว่าแข่งขันวิ่งผลัดเล่นเก้าอี้ดนตรีแข่งชักเย่อนะคะระหว่างทีมไทยกับทีมสหรัฐแล้วก็ยังมีมหกรรมการแสดงแล้วก็ดนตรีสดนะนำโดยวงโยธวาทิตย์ช้ำโลกจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยแล้วก็วงดุริยางเครื่องลมสตรีแห่งโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะชาวไทยชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงค่ะไปร่วมกัน
4: ジャジーブレイク
5: コーヒー豆屋のプフランゼンと申します。たごえ橋の交差点の近くでやってます。コーヒーの生豆をお好みに応じて焙煎いたしますのでよろしくお願いいたします。
6: リスナーの皆さん、湘南ビーチ FM で流れてきた音楽を聴いて、このアーティスト誰だろう、この曲のタイトル忘れたと思うことはありませんか？そんな時は湘南ビーチ FM の公式サイトからソングリストをチェック。今かかっている曲、そして過去にかかった曲がすぐに分かります。ぜひお役立てください。
7: 湘南ビーチ FM。
8: 逗子魚活サポート、海からのポエム、毎週日曜朝7時53分よりお送りしています。爽やかな朝、潮風に乗せて、逗子在住の詩人で文筆家の中原香織さんの詩を私森川いつみがお送りします。ぜひお聞きください。
9: Love the beach.